สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมการประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมในเมืองอันดงซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของนายอีทั้งสองพบปะกันครั้งสุดท้ายในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมในระหว่างการประชุมนายอีกล่าวว่าขณะที่เราร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเอาชนะความท้าทายต่างๆของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันผ่านความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นผมตระหนักอย่างแท้จริงว่าเรามีความสำคัญต่อกันและกันมากเพียงไรขณะเดียวกันนางทากาอิจิกล่าวว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในตะวันออกกลางประชาคมนานาชาตินั้นในเวลานี้กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ลำบากอย่างยิ่งภายใต้ภาวะความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีอีและตัวดิฉันเองดิฉันเชื่อว่าที่สำคัญยิ่งคือเราต้องต่อยอดแรงขับเคลื่อนทางบวกระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หลังจากนั้นผู้นำทั้งสองร่วมกันแถลงต่อสื่อมวลชนนางทากาอิจิกล่าวว่าทั้งสองประเทศตกลงเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งนี่รวมถึงการแบ่งปันน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆนางทากาอิจิกล่าวด้วยว่าพวกเขาจะหารือรายละเอียดของข้อตกลงนั้นประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ย้ำถึงความเป็นไปได้เรื่องการเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งไปพร้อมกับการชี้ว่าเขามีแผนจับตามองปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านในการเจรจาที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอนาคตของการเจรจาที่มุ่งยุติความขัดแย้งเรื่องนี้ยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากอิหร่านส่งสัญญาณถึงความพร้อมของตนที่จะตอบโต้การลุกรานทางทหารใดๆในทรัมป์กล่าวแก่ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเขากล่าวว่าอิหร่านกำลังร้องขออยากทำข้อตกลงแลกประโยชน์เขาเสริมว่าผมหวังว่าเราไม่ต้องทำข้อตกลงแลกประโยชน์แต่เราอาจต้องกระหน่ำพวกเขาอีกละรอกใหญ่ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐชี้เป็นในว่าเขาจะจับตาดูปฏิกิริยาตอบโต้ของอิหร่านสักพักหนึ่งในโอกาสต่อมาในทรัมป์กล่าวว่าเรากำลังจะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จอย่างรวดเร็วและพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และอย่างมีความหวังเรากำลังจะจัดการให้เรื่องนี้เสร็จลุล่วงในลักษณะที่จบอย่างดีมากรองประธานาธิบดีสหรัฐนายเจดีแวนส์กล่าวว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐมีความคืบหน้าอย่างมากเขาระบุว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ย้ำอีกครั้งว่าการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนในช่วงที่เพิ่งผ่านมาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางการในกรุงอาบูดาบีนครหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์บารากาในภาคตะวันตกของประเทศผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA นายราฟาเอลกรอสซี่อธิบายสถานการณ์เรื่องนี้ในการประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่19เขาอธิบายว่าระดับรังสีที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปกติและกล่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บแต่เขาเตือนว่าเนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำลังเดินเครื่องอยู่ในเวลานั้นการถูกโจมตีโดยตรงอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยกัมมันตภาพรังสีปริมาณมากอย่างยิ่งออกมาสู่สิ่งแวดล้อมในกรอสซี่เน้นย้ำว่าโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์นั้นได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมกันนั้นเขาพูดถึงสถานที่ทางนิวเคลียร์ในยูเครนและอิหร่าน
1: อ
0: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ชาติหรือ G7 ได้เสร็จสิ้นการเจรจาเป็นเวลา2วันในกรุงปารีสของฝรั่งเศสโดยได้ลงมติเห็นชอบแถลงการร่วมที่เรียกร้องให้เกิดความร่วมมือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งในอิหร่านและอันตรายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โมเดลใหม่แถลงการดังกล่าวเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อมีมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแถลงการดังกล่าวยังกล่าวถึงโมเดล AI ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่เช่น Claude Mythos และอันตรายที่โมเดลเหล่านี้ก่อให้เกิดต่อระบบการเงินกลุ่ม G7 กล่าวว่าจะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดกลุ่ม G7 ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุสำคัญอย่างไม่เป็นธรรมโดยระบุว่าเป็นการขัดขวางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกดูเหมือนว่าน่าจะหมายถึงประเทศจีนกลุ่ม G7 ตั้งใจที่จะกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างสมาชิก G7 และพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกันเพื่อกระจายห่วงโซ่อุปทานโดยภาคเอกชนก็รวมอยู่ในแผนนี้ด้วยกระทรวงประมงของญี่ปุ่นระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้บริโภคจะสามารถซื้อปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงแบบครบวงจรตั้งแต่ไข่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยของรัฐทางกระทรวงประกาศเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมว่าบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลในจังหวัดโออิตะทางตะวันตกของญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองจำหน่ายปลาไหลญี่ปุ่นที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มแบบครบวงจรปลาไหลส่วนมากที่จำหน่ายในญี่ปุ่นนั้นเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในวัยปลาไหลแก้วโดยจับได้จากธรรมชาติแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ปริมาณการจับปลาไหลแก้วลดลงทำให้ราคาปลาไหลเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินักวิจัยนานาชาติจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าปลาไหลญี่ปุ่นเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หน่วยงานด้านการประมงดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านการเพาะเลี้ยงปลาไหลในฟาร์มแบบครบวงจรโดยเพาะเลี้ยงตั้งแต่เป็นไข่จนถึงวัยเจริญพันธุ์จากนั้นจึงนำไข่ของตัวเต็มวัยไปฟักบริษัทเพาะเลี้ยงปลาไหลแห่งนี้ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นมาตั้งแต่4ปีที่แล้วทางบริษัทจะเริ่มจำหน่ายปลาไหลที่เพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยีนี้ในลักษณะปลาไหลย่างแช่แข็งในปริมาณจำกัดเป็นครั้งแรกผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและร้านอื่นๆเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปสำนักงานวิจัยและศึกษาด้านการประมงแห่งญี่ปุ่นระบุว่าการใช้บ่อเลี้ยงแบบใหม่ และความพยายามอื่นๆได้ช่วยลดต้นทุนของปลาไหลแก้ว1ตัวลงเหลือประมาณ 3-4 เท่าของปลาไหลแก้วที่จับได้จากธรรมชาติข่าวสำคัญวันนี้มีดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนางทากาอิจิซานาเอกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้นายอีแจมยองจัดการประชุมสุดยอดในเกาหลีใต้ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องร่วมมือกันในการทำให้อุปทานพลังงานของภูมิภาคมีความยืดหยุ่นขึ้นซึ่งนี่รวมถึงการเพิ่มปริมาณคงคลังสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยรวมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้เงิน 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะรักษาระดับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้ต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณราว 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การหารือเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้จึงน่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงประมาณ2ใน3ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิด

ช่องแคบฮอร์มุสโดยพฤตินัยกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบปีต่อปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลิตรการขนส่งในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงนาฟทาลดลงร้อยละ 79.4 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 76.1 ญี่ปุ่นจึงพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆจากประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นการชดเชยส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 ในขณะที่การขนส่งนาฟทาจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขการนำเข้าน้ำมันนี้รวมอยู่ในรายงานดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนของกระทรวงการคลังโดยรวมแล้วญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุลเกือบ 302,000 ล้านเยนหรือราว 62,000 ล้านบาทในเดือนดังกล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันนายทรัมป์ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะโทรหานายไล่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธหรือไม่นายทรัมป์กล่าวว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้นายทรัมป์กล่าวว่าเราจัดการสถานการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นเขากล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมนายทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องปัญหาไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายสีโดยกล่าวว่าเขาจะต้องพูดคุยกับบุคคลที่บริหารไต้หวันก่อนขณะที่นายไล่ได้ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเมื่อวันพุธที่20สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสนทนาระหว่างนายทรัมป์และนายไล่จะเป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีของสหรัฐและไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตแก่จีนแทนไต้หวันเมื่อปี2522ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศผู้นำทั้งสองได้วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมผู้นำทั้งสองได้หารือกันพร้อมเผยแพร่แถลงการร่วมณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งแถลงการดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและระบุถึงความจำเป็นที่ฝ่ายต่างๆซึ่งขัดแย้งกันต้องกลับไปสู่การพูดคุยและเจรจาแถลงการดังกล่าวระบุอีกว่าญี่ปุ่นกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนกับรัสเซียเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่นอกจากนี้แถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในภาคพลังงานสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2 อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมว่าได้ตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรแห่งคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนายท็อดแบลนช์
รักษาการอัยการสูงสุดแถลงข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดังกล่าวที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐว่านายกาสโตรและบุคคลอื่นๆถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยซึ่งรวมถึงข้อหาทำลายอากาศยานและข้อหาฆาตกรรม4กระทงเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกโดยเป็นเครื่องบินของกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือชาวคิวบาพลัดถิ่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวหาว่านายกาสโตรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมกับบุคคลอื่นๆเป็นผู้สั่งการนายกาสโตรวัย94ปียังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการทูตของคิวบาเขาเป็นผู้ช่วยในการนำปฏิวัติปี2502ร่วมกับนายฟิเดลกาสโตรผู้พี่ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วสถาปนาระบอบสังคมนิยมนายกาสโตรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551และลงจากตำแหน่งปี2561ทั้งนี้สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาเรื่อยมานายมิเกลดิอาสกาเนลประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันเรียกการตั้งข้อหานี้ว่าเป็นกลอุบายทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และว่าเรารอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังปลดปล่อยคิวบาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่21 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้เงิน 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเป้าที่จะรักษาระดับค่าไฟฟ้าและค่าแก๊สให้ต่ำกว่าช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วโดยในเดือนกรกฎาคมและกันยายนปีที่แล้วรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในเดือนสิงหาคมได้ปรับเพิ่มเป็น 2.4 เยนรัฐบาลมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลืออีก1หรือ2เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนปีนี้คาดว่าจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณราว 500,000 ล้านเยนหรือราว 100,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์หน้าโดยเงินก้อนนี้จะมาจากเงินสำรองที่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปีนี้เนื่องจากแผนงานนี้มีขนาดใหญ่การหารือเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปีนี้จึงน่าจะอยู่ในวาระการประชุมด้วยเช่นกันปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของญี่ปุ่นจากตะวันออกกลางลดลงประมาณ2ใน3ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุสโดยพฤตินัยกระทรวงการคลังระบุว่าตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบปีต่อปีลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,800 ล้านลิตรการขนส่งในหมวดน้ำมันซึ่งรวมถึงนาฟทาลดลงร้อยละ 79.4 ขณะที่ก๊าซธรรมชาติเหลวจากภูมิภาคนี้ลดลงร้อยละ 76.1ญี่ปุ่นจึงพยายามจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันต่างๆจากประเทศและดินแดนอื่นๆเป็นการชดเชยส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบจากสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 ในขณะที่การขนส่งนาฟทาจากสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขการนำเข้าน้ำมันนี้รวมอยู่ในรายงานดุลการค้าของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนของกระทรวงการคลังโดยรวมแล้วญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุลเกือบ 302,000 ล้านเยนหรือราว 62,000 ล้านบาทในเดือนดังกล่าวมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำขณะที่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันนายทรัมป์ตอบคำถามจากผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูส์ใกล้กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมเมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนที่จะโทรหานายไล่ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธหรือไม่นายทรัมป์กล่าวว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนเกี่ยวกับการจัดการเรื่องนี้นายทรัมป์กล่าวว่าเราจัดการสถานการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีแล้วจากนั้นเขากล่าวถึงการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นการประชุมที่ยอดเยี่ยมนายทรัมป์กล่าวเสริมว่าเราจะจัดการเรื่องนี้เรื่องปัญหาไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทรัมป์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันหลังจากการประชุมสุดยอดกับนายสีโดยกล่าวว่าเขาจะต้องพูดคุยกับบุคคลที่บริหารไต้หวันก่อนขณะที่นายไล่ได้ส่งสัญญาณแสดงความพร้อมที่จะเจรจาเมื่อวันพุธที่20สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการสนทนาระหว่างนายทรัมป์และนายไล่จะเป็นพัฒนาการทางการทูตที่สำคัญเนื่องจากประธานาธิบดีของสหรัฐและไต้หวันไม่ได้พูดคุยกันโดยตรงนับตั้งแต่ที่รัฐบาลสหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตแก่จีนแทนไต้หวันเมื่อปี2522

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้ออกแถลงการร่วมกันโดยให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศผู้นำทั้งสองได้วิพากษ์วิจารณ์การโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการส่งเสริมความร่วมมือภาคพลังงานเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมผู้นำทั้งสองได้หารือกันพร้อมเผยแพร่แถลงการร่วมณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งแถลงการดังกล่าวระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าการโจมตีทางทหารของสหรัฐกับอิสราเอลต่ออิหร่านเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศและระบุถึงความจำเป็นที่ฝ่ายต่างๆซึ่งขัดแย้งกันต้องกลับไปสู่การพูดคุยและเจรจาแถลงการดังกล่าวระบุอีกว่าญี่ปุ่นกำลังเร่งเสริมกำลังทหารและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและว่าจีนกับรัสเซียเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยุติลัทธิทหารแบบใหม่นอกจากนี้แถลงการยังระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในภาคพลังงานสื่อรัสเซียรายงานว่าแผนก่อสร้างท่อก๊าซ Power of Siberia 2 อยู่ในวาระการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธที่20พฤษภาคมว่าได้ตั้งข้อหาอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรแห่งคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยิงเครื่องบิน2ลำตกเมื่อปี2539ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนนายท็อดแบลนช์รักษาการอัยการสูงสุดแถลงข่าวเกี่ยวกับการตั้งข้อหาดังกล่าวที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาทางใต้ของสหรัฐว่านายกาสโตรและบุคคลอื่นๆถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยซึ่งรวมถึงข้อหาทำลายอากาศยานและข้อหาฆาตกรรม4กระทงเครื่องบินรบของคิวบายิงเครื่องบินพลเรือนตกโดยเป็นเครื่องบินของกลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือชาวคิวบาพลัดถิ่นที่ตั้งอยู่ในฟลอริดาเจ้าหน้าที่ของสหรัฐกล่าวหาว่านายกาสโตรซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นพร้อมกับบุคคลอื่นๆเป็นผู้สั่งการนายกาสโตรวัย94ปียังคงเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองและการทูตของคิวบาเขาเป็นผู้ช่วยในการนำปฏิวัติปี2502ร่วมกับนายฟิเดลกาสโตรผู้พี่ซึ่งโค่นล้มรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐแล้วสถาปนาระบอบสังคมนิยมนายกาสโตรดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปี2551และลงจากตำแหน่งปี2561ทั้งนี้สหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาเรื่อยมานายมิเกลดิอาสกาเนลประธานาธิบดีคิวบาคนปัจจุบันเรียกการตั้งข้อหานี้ว่าเป็นกลอุบายทางการเมืองที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าขั้นตอนทางกฎหมายดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และว่าเรารอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรากำลังปลดปล่อยคิวบาจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น